0: ติดไม่คุยฮะ
1: ไปแค่ไหนเลย
2: โอ้โหโอ้นาทุกคน
1: อุสา
2: แล้ว
1: บาราเบะต่อควานวย
0: ไอ้คนติดไม่คุยแม่โอ้บาราเบะ
2: แต่ผมที่การไม่คุยเหมือนฟิติโอแม่
0: เออฟิเต้
1: ไอ้ที่ยังนี่ว่าตัวเองด้วยแล้วดมีตัวฟิอันนั้น
2: ไอ้พวกพาร์ตี้อันอเวนจู
1: แม่กูไอ้คนจับเปรอะกูไม่ได้นี่ว่าเบลล์ขันสิ่งเดียว
0: จงคุยต้องไปดีดมแม่ช่วยเราไม่บอกลงไปแบบ
2: มีมันใหญ
0: ่คุยต้องไปดีดมแม
2: ่เห็นอะไรที่ไม่คุยมีเสียงอะไรสักอย่าง
1: บาราเบะ
2: อุ้ย
1: ต่อควานเดียฟิเต้เดีย
2: ต่อควานเดียแม่นุ่นสมัยกูน่าว่าพิธีที่นี
1: ่เอ้ยเอ้ยเอ้
2: โอ้มีมัวมีนั่นดอกตัวมันยิ้วว่าสอเอ็นบุญนะอาโมยเสียหายดีกว่า
1: อาบี
2: เอ้ยเสียหายดีกว่าตั้งดูเอ็กเบจิออนกรุ๊ปเลดิปออาสกุลเนี่ยดีกว่าโน้เจมเจย์ยี่ก้าเจมสอยตัวมันตองนู้นนู้นดูสิฮามิออนเอ็งว่าเนี่ยดูยามวีมาส่งลูกปูบอมาส่วนเนี่ยเราตัวมันฟีบอร์ดเอ้ยที่คุณอยู่ที่คุณอยู่บอกก็เพลย์บอกก็เล่นดีกว่าสิการ์ดอะไรนี่ว่าสอ
1: เออมีมาดังก็เป็นตัวมายรัตตัวเดิมอยู
2: ่เออ
1: เ
2: ออเออโย่ฟามิตัวเล็กเบ็กปุ๊กคาคาคาคาเอจามาโย่บอกโย่เลยโอ้โหตากใบเจ้าเอ็มเดียวเอ็กุยไอ้หุ่นดานุโรคเว้ยนะบอสเซโดเบ็กโคเว้ยโอ้ตากิฟอเวคาเวโคเซโดเว้ยชั่วเว้ยว่าฟาชั่วบอญาดีเนาะว่ากว่าเอ็กากรีนิมวยอ่ะเอ็นะ
1: เ
2: ออหุ่นก็ผิวเอ็ม
1: อ้าว
2: ตัวคุกบีฮึมีนี่โดนจอดๆๆตัวยี่ดีแล้วเวเล่โดนเว้มีแปดอะไรมาบลูตัวมีตัวเมฟิอานี่มีตัวเด็กเจ้าที่ตัวมีนี่บลูตัว
0: กันจีกันจี
2: อ้าวกูแปดอ่ะเออเว้มีโดนหนูรับแปดจีวิญญาณวิญญาณเอ็มมึงบอกว่าหนูวิญญาณตัวเชื่อไหมเอ็มก็เลือดเย็นนะมีมือมีอะไรเย็นเย็นละสวยแล้วว่าเอ้ยมึงไปตัวเด็กผมไปบุตรแบบสุขวัยคนเต็มมีหูเอวนอฟิโบบลูอานอฟิโบบลูไอ้นักมอเตอร์นู้นไหมเ
0: ป็นดิทอย
2: นักมอเตอร์นู้นบอกนี่เนาะอาเทมอโอ้ทักกิโลโปทักกิเวเดียวไอ้ที่เจนรูฟิเดียวอันบ่าโอ้บีอาโกเวเดโบนุซิเมะใครโกรุปุรีนี่มาโม่
0: ว
2: ่
0: าเราไปโอ
2: ้โอ้เก่งหัว
1: เอร่าเชนเวสิตอควันน้องดอกเบนุตอควันเล่เอโรตจิเล่ดอกเบย์นุมิเมื่อเราคนนุปโปเอตุกเบนุมีบุตุกเบนุโรคโรคปมิตอนเล่บุตรมิชเลเล่เบนินว่าเทคโนโลยีตัวเม่บุตรมันนุ่งดักเบนุยอนอวิตันดอมีเอนิวาดูอาจิดูตองอาจิเดย์เนี่ยตุนอมอยมอดอนุเยวะเอเดย์อายตอนนี้นอเตบุเลนอเตเดจิโอ้คุยนอโอ้โดนาฟลอเรนต์เอตุกเบนุมีเซเซโดรูมิเลสุมิมารุสิเซเวียมิมารุสิเซเวียฟิเล่mi kekle bo kun le mi de ta sinu topo nu pon me sin me yi din ba iba po le yo mi na do ye we kika me ni ma ka so je do me de voji o e wa so mo tagbo
0: e wa so mo bi do na te pon bo ndo be jiro nu le nkan ton le blo mi na no do to bo na tro me ji mi ni se tonu e ku yin do be ji o nu ko yi mi ton e we ro gin glo ya lo nu ni ma je do mi je me ri wa kan nu do me bayi me chi lo me chi kan no do nu si agbe to be to
2: do nu mi tagbo ji gan
0: ne mi fon bo agbe to be to Mais au Christin Libé, il y a son aussi au Douglas Centre.
2: Ouais.
0: Mais beaucoup à Bobo.
2: Beaucoup de vous.
0: Ouais, un coup de mot.
2: Tona.
1: Bonsoir.
2: Il va fouiller à Dissonne, là, mais il m'a dit, Tonya.
1: Eh, oh, mais la main, nous y a un ami de Wessi.
2: Nous, on l'a pas de téléphone, là.
1: Eh, oh, là, si, hein.
2: Beaucoup d'argent.
1: Oh.
2: Ndondo asima da agado.
1: E so ala wele bi to jinu e.
2: Dari gbono bi ere azo ado.
1: Ero to eh.
2: Ni ndodo meje.
1: Eyo.
2: Ndondo fonde buyo to.
1: E igbenu e.
2: Baba ti ya ti ri waje nu kwa mi le ndondo mebi.
0: Eyo.
2: O. Pe ma supo mi ego loji kure.
1: Eyo ma so mi.
2: O. Yo po mi ton le mi ni do nu ku ken. De ma no to eto do fa kan bo se to do nu ko.
1: Eyo.
2: Bo na yi. What a good to go to what it lies here. I don't know who can talk to me. I don't do. My little father cannot talk to him for you. So, what's the fourteen?
1: Oh,
2: a
0: good amount. I don't care. Suppose
1: Muskan, it took when you had to talk about this. So, but on Nuella, Hola, Miss Santa Tejibo, no comment away your demi-le vogue button. Bolevo to mi lo amofo ne stodo mi ma wa ome mi no to mi to meme lo nu eru pi bo ye ro to yo e pon se do e
0: chobo chobo chobo abati yo e ye itrolo de he na igbon e be pon ti kanji chobo yi chobo ndu hehe o do me
1: e ne
0: ayi na
1: e de ma hachi yo
0: nu so yen gbe o me che agon ro tu
1: to
0: me
1: e o wa to ko fo
0: e di e ro ya ya ba ro akuku ho bo de to mo do be ji cho atelier
1: to che o hu mo e to wa nu ko e ko
0: bo ro e da pe kwe
1: mo je de be po do
0: e ye to ne e to ne
1: do mi ye ko won ka do chobe hon de anto
0: e tone la e tone
1: ah
0: e tone
1: e tere do ya la de
0: gba jobe kun je n dobo ingbeto abe
1: me ko to e gon a kwe
0: e ton je je n dobo ingbeto ala e je n dobo ingbeto a ni e wa idu temi po
1: ah me le letin ba mo si beneto e nu e ye nu
0: e ne idu temi po la ne je na ingo cho era dagbo chi kan itobo e idu temi
1: ta ko chi kan mo a jo a
0: idu temi la
1: ah e o mi o wa fi fonu mi o wa fi fonu mo do ho se do to po na pa
0: o nu e bi na do e wa ino be ji e ma si bodo wa to me do kuna o emi se omi tenpon bo tun lo be ti de je ti gbon so bo so nu wa le nkan ton to te do re na so gan ho we mi so do wa so na ti yo e re na so do ba kwe na fe cho bo so bo me ji na plon nu me na o mi na mo vi bo do wa fi na ro be ne to me we so bo nu do ji je we yo fi to fi no eji fi mi ton bo tun lo be ji mi na ru le ton e ma ja le ru ge lo wa ru le hu no wo we so bo do me ji pere po na ti le bo na so ku le nkan ton abo e pe to gege kale bi yo me ji elephant ko bi we nu lo le ru du do bo nu mi ndo si se do mi ko gbo je me bi yo we kunde dide we ma da ho ton diyan gege gege mi ton kan le do me ji e mi na iblo ku si university mi ton le ru file file file mi ton fi mi ko ngbe wa na
1: fie mi ko igbe wa fo next o le poro kodo e bodo mi chire nu tito sin aliji we mi le de meje ku ka fa bodu fa nu de bonu fie mi ton le ni no to iton me
0: ah
1: e do mi no to mi ton me mi no to mi ton me e ma do nu mi bonu mi te mi sonu pla pla bodi to do e ku fa o de mo we mo do nu mi we e de un to pono po mi keklen aso yin bi to mi wa ke mi ma lo nu o de no e go si heavy alo Oh, near dog boy, a sea, a for a foy, toko. Mostly, a great way blow him out. A blow him out, talk on a pot of
0: a sort of quas.
1: As if I had a chan way, and I chan to me, Tolena chan me to talk to the equator, and I saw the film in Macago FM, Sakat went through a hold on.